0: เดี๋ยวติคือกระดึกระดายยืดสังโฆกับบุกที
1: เดี๋ยวอยากเตอเดี๋ยวล่าได้เ
2: ลย
0: เดี๋ยวเตอกระดายยืดสังโฆกับบุกที
1: สีน่าซูเบยานีอันนี้ผู้ปนินบับป
2: งวลัมพูคุณิง
0: เป็นนาเกสุสุกนิงาตินิงอุดุนมังคี
1: จึกลงบุสุโบนักเกตอาติ
2: เนี่ยสครังยุนติก
1: ลงบุสุโบ
2: สุกนุสุกยังตุ้ง
1: จาระจันนี่เนี่ยบอยากสบัดสังกันอบงอรัง
2: เนี่ยขังยังก็
0: เย่Pada nikah dumun. Puput untuk ucapan para mesanti.
2: Ingeh kenten dumun. Ingeh nyiru mangku jedeng. Kang yang menikah dumun. Para pamiarsa sanak kang titiang dumun.
1: Ingeh doaning sampun telas. Benikiring palet nengkaping pertama.